สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่14 สิงหาคม 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวจังหวัดชิบะของญี่ปุ่นเผชิญกับฝนตกหนักวัดปริมาณน้ำฝนได้มากเป็นประวัติการณ์ถึงเช้าวันศุกร์ที่14 สิงหาคมมีผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้ว8 คนเจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศระบุว่าอาจมีฝนตกหนักเพิ่มเติมอีกและขอให้ประชาชนระมัดระวังภาพที่ถ่ายโดยเฮลิคอปเตอร์ของ NHK เหนือเมืองโออามิชิราซาโตะเมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ที่14แสดงให้เห็นว่าลานจอดรถถนนและย่านที่พักอาศัยหลายแห่งถูกน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างก่อนหน้านี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นได้ออกประกาศแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินระดับ5สำหรับฝนตกหนักและดินถล่มในหลายพื้นที่ของจังหวัดชิบะถือเป็นระดับการแจ้งเตือนสูงสุดของระบบเตือนภัยซึ่งมีตั้งแต่ระดับ1 ถึง 5ของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นต่อมาได้ปรับการแจ้งเตือนเป็นระดับ4หรือต่ำกว่าแล้วเจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศเตือนให้ประชาชนยังคงเฝ้าระวังภัยดินถล่มน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำและน้ำในแม่น้ำเอ่อล้นไม่เฉพาะในจังหวัดชิบะเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคคันโตรวมถึงกรุงโตเกียวด้วยตำรวจท้องถิ่นระบุว่ามีผู้เสียชีวิตทั้งหมด8 คนโดยเจ้าหน้าที่กล่าวว่าผู้เสียชีวิตบางส่วนถูกพบอยู่ตามถนนที่ถูกน้ำท่วมและบางส่วนติดอยู่ภายในรถยนต์ขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันขอบเขตความเสียหายได้ดังนั้นหน่วยงานท้องถิ่นจึงกำลังร่วมกันประเมินสถานการณ์ผู้คนราว 7,000 คนติดค้างข้ามคืนอยู่ที่สนามบินนาริตะจังหวัดชิบะเพราะมีการระงับบริการรถไฟและรถโดยสารในวันพฤหัสบดีที่13 สิงหาคมเนื่องจากฝนตกหนักผู้โดยสารบางส่วนได้รับอนุญาตให้พักค้างคืนในพื้นที่ห้ามเข้าภายในอาคารผู้โดยสารของสนามบินผู้ดำเนินการบริหารสนามบินที่อยู่นอกกรุงโตเกียวแห่งนี้ได้จัดหาอาหารน้ำและถุงนอนให้ผู้ที่ติดค้างเช้าวันศุกร์ที่14ผู้คนต่างต่อแถวยาวเหยียดเมื่อรถไฟและรถโดยสารเริ่มกลับมาให้บริการอีกครั้งรัฐบาลญี่ปุ่นวางแผนที่จะพิจารณามาตรการตอบโต้ต่อการที่ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียเยือน1 ใน 4 เกาะที่รัสเซียควบคุมอยู่และญี่ปุ่นอ้างกรรมสิทธิ์มาตรการหนึ่งที่เป็นไปได้คือการเสริมความเข้มแข็งของมาตรการคว่ำบาตรที่มีอยู่แล้วซึ่งญี่ปุ่นได้บังคับใช้ต่อรัสเซียโดยร่วมกับประชาคมนานาชาติสืบเนื่องจากการรุกรานยูเครนของรัสเซียญี่ปุ่นเรียกหมู่เกาะเหล่านี้ว่าดินแดนทางเหนือรัฐบาลญี่ปุ่นยืนยันมาโดยตลอดว่าหมู่เกาะเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของญี่ปุ่นมาแต่เดิมแต่ถูกยึดครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายหลังสงครามโลกครั้งที่2เมื่อวันพฤหัสบดีที่13นางทากาอิจิซานาเอะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นได้กล่าวถึงการที่ประธานาธิบดีปูตินเยือนเกาะเอโตโรฟุซึ่งเป็นหนึ่งในหมู่เกาะดังกล่าวโดยเน้นย้ำว่าหมู่เกาะเหล่านี้เป็นดินแดนของญี่ปุ่นมาแต่เดิมตามข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์และตามกฎหมายระหว่างประเทศนางทากาอิจิกล่าวว่าการเยือนของประธานาธิบดีรัสเซียคนปัจจุบันไม่สอดคล้องกับจุดยืนที่รัฐบาลญี่ปุ่นยืนกรานมาโดยตลอดเกี่ยวกับหมู่เกาะดังกล่าวเธอยังกล่าวอีกว่าการเยือนครั้งนี้ทำร้ายความรู้สึกของประชาชนชาวญี่ปุ่นและเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้อย่างยิ่งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวเสริมว่าการเยือนครั้งนี้ทำให้การฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นและรัสเซียในระยะกลางถึงระยะยาวเป็นเรื่องยากขึ้น

นายพีทเฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวว่ากองทัพเรือสหรัฐสามารถปิดล้อมท่าเรือต่างๆของอิหร่านได้อย่างไม่มีกำหนดคำกล่าวนี้มีขึ้นในขณะที่อิหร่านเรียกร้องให้ยุติการปิดล้อมโดยเป็นเงื่อนไขหนึ่งสำหรับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งนายเฮกเซตกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมว่าสหรัฐผัดเปลี่ยนเรือเข้าและออกและจะปิดล้อมต่อไปหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal อ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่สหรัฐว่าสหรัฐกำลังเตรียมส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George Washington ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ไปยังตะวันออกกลางเพื่อแทนที่เรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln นอกจากนี้ยังรายงานว่าเรือ George Washingtonซึ่งมีฐานประจำการอยู่ที่โยโกสุกะใกล้กรุงโตเกียวได้แล่นผ่านช่องแคบมะละกาแล้วในสัปดาห์นี้เรืออับราฮัมลินคอนประจำการอยู่ในตะวันออกกลางมาตั้งแต่เดือนมกราคมเงื่อนไข6ข้อที่อิหร่านระบุสำหรับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งนั้นรวมถึงการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทั้งหมดต่ออิหร่านและการจ่ายค่าชดเชยสำหรับความเสียหายที่เกิดจากสงครามสื่ออิหร่านรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่13โดยอ้างคำกล่าวของโฆษกกองบัญชาการกลางคาทัมอัลอันบิยาว่าช่องแคบฮอร์มุซยังคงอยู่ภายใต้การบริหารจัดการและการควบคุมของอิหร่านอย่างสมบูรณ์และไม่มีเรือพาณิชย์หรือเรือบรรทุกน้ำมันลำใดสามารถแล่นผ่านได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอิหร่านผลกระทบต่อการขนส่งทางเรือกำลังเพิ่มขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มการเจรจาระหว่างสองประเทศญี่ปุ่นได้มอบระบบตรวจจับทุ่นระเบิดแบบใหม่ให้แก่ยูเครนซึ่งใช้โดรนติดตั้งเซ็นเซอร์ร่วมกับการวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AIยูเครนกำลังเผชิญความท้าทายครั้งใหญ่ในการกำจัดทุ่นระเบิดที่ฝังอยู่ใต้ดินในพื้นที่ที่ถูกรัสเซียรุกรานองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นหรือใจกล้าประจำยูเครนได้ส่งมอบระบบดังกล่าวให้แก่รัฐบาลยูเครนในพิธีที่จัดขึ้นณกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมื่อวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมระบบนี้ใช้โดรนที่ออกแบบให้บินที่ระดับความสูงประมาณ3เมตรเพื่อสำรวจสภาพทั้งบนพื้นดินและใต้พื้นดินโดยใช้เซ็นเซอร์แม่เหล็กและกล้องออปติคอลข้อมูลที่รวบรวมได้จะนำไปวิเคราะห์โดยใช้ AI เพื่อสร้างแผนที่แสดงตำแหน่งของทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดอื่นๆด้วยความแม่นยำสูงประชาชนในไต้หวันเข้าร่วมการฝึกซ้อมอพยพหลบภัยทางอากาศเพื่อเตรียมพร้อมรับมือความเป็นไปได้ที่อาจถูกจีนโจมตีการฝึกซ้อมขนาดใหญ่เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่5สิงหาคมโดยจำลองสถานการณ์การรุกรานจากจีนเมื่อวันพฤหัสบดีที่13ไม่นานก่อนที่การฝึกซ้อมจะเริ่มขึ้นตำรวจในกรุงไทเปได้นำทางผู้คนที่กำลังจับจ่ายซื้อของและประชาชนคนอื่นๆไปยังพื้นที่ทางเดินใต้ดินใกล้สถานีรถไฟไทเปเมื่อเสียงไซเรนเตือนภัยทางอากาศดังขึ้นผู้คนต่างรีบอพยพอย่างรวดเร็วสถานการณ์จำลองในการฝึกซ้อมปีนี้รวมถึงการหยุดชะงักของการสื่อสารจากการโจมตีทางไซเบอร์มีการลดความเร็วในการสื่อสารของสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์อื่นๆลงชั่วคราวจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับได้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan แล้วครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่24เกี่ยวกับการอธิบายสิ่งที่ไม่สะดวกจะรับหรือกินไม่ได้ครับ
1: ตัวเอกในบทสนทนาของเราเป็นนักศึกษาต่างชาติมาจากเวียดนามค่ะทำอาศัยอยู่ที่บ้านแบ่งเช่าที่ชื่อว่าบ้านขุนฮารุวันนี้ไคโตะเพื่อนร่วมบ้านทำอาหารเช้าแบบญี่ปุ่นที่กินกันทั่วไปไคโตะชอบทำอาหารค่ะ
0: ฟังบทสนทนากันครับ
2: いただきます
3: 日本食は健康にいいんですよ
4: これ生卵ですか？
3: はい。
4: すみません。私生卵は食べられません。
5: そう。じゃあ納豆もダメ？
4: 納豆大好きです。
0: มาแยกดูทีละส่วนครับ
1: บนโต๊ะมีอาหารเช้าวางเต็มเลยค่ะไคโตะกับทำพูดอะไรสักอย่างที่คนในญี่ปุ่นพูดกันก่อนกินอาหารค่ะ
2: いただきます
0: ขอบคุณสำหรับอาหาร
1: คุณฮารุหุ่นยนต์เจ้าของบ้านที่อยู่บนโต๊ะกินข้าวพูดว่า
3: 日本食は健康にいいんですよ
0: อาหารญี่ปุ่นดีต่อสุขภาพนะคะ
1: ทำถามคุณฮารุว่า
4: これ生卵ですか
0: นี่ไข่ดิบหรือคะ
1: คุณฮารุตอบว่า
3: ไฮ
0: ค่ะ
1: ทำพูดขอโทษว่า
4: すみません
0: ขอโทษค่ะ
4: 私生卵は食べられません
0: ไข่ดิบฉันกินไม่ได้ค่ะ
1: ไคโตะพูดว่า
5: そう
0: あ
5: じゃあ納豆もダメ
0: งั้น納豆ก็ไม่ได้
1: ทำตอบอย่างยินดีเลยว่าน
4: ัตโต้ได้สกิเดส
0: นัตโต้ชอบมากค่ะครับนัตโต้คือถั่วเหลืองหมักครับนัตโต้จะเหนียวๆเยิ่มๆยืดๆและกลิ่นแรงครับบางคนก็กินไม่ได้นะครับสำนวนหลักของวันนี้คือไข่ดิบกินไม่ได
4: ้生卵は食べられません
0: คำว่า
6: 生卵
0: แปลว่าไข่ดิบและ
6: 食べられません
0: แปลว่ากินไม่ได้จุดสำคัญประจำวันนี้ครับคือจะพูดอย่างไรเพื่อจะบอกถึงสิ่งที่เราทำไม่ได้เช่นกินไม่ได
6: ้食べられません
0: คำกริยา
6: 食べる
0: แปลว่ากินเมื่ออยู่ในรูปแสดงความสามารถคือ
6: 食べられる
0: แปลว่ากินได้คำว่า
6: 食べられる
0: ในรูปปฏิเสธอย่างสุภาพคือ
6: 食べられません
0: ครับในตอนนี้ขอแค่จำไปทั้งคำแบบนี้ทั้งหมดก่อนนะครับ
6: 食べられません
1: คำว่ากินไม่ได้พูดว่า食べられません
0: ถูกต้องครับเมื่อกินอะไรบางอย่างไม่ได้ก็บอกอย่างนั้นได้ด้วยการใส่คำช่วยวะต่อท้ายชื่ออาหารนั้นเข้าไปและตามด้วย
6: 食べられません
1: ทีนี้มาฟังและพูดตามเสียงดังๆเลยค่ะ
6: 食べられません生卵は食べられません
1: พูดกันได้คล่องไหมคะ
0: คราวนี้มาฟังบทสนทนาที่ผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่ากินอะไรบางอย่างไม่ได้เมื่อกำลังจะกินอาหารญี่ปุ่นครับ
7: どうぞたくさん食べてください
4: すみません私刺身は食べられません
0: มาดูความหมายกันครับ
7: どうぞたくさん食べてください
1: เชิญค่ะกรุณากินเยอะๆค่ะ
0: คำว่า
6: どうぞ
0: แปลว่าเชิญใช้เมื่อต้องการเชื้อเชิญอีกฝ่ายให้ทำอะไรบางอย่างคำว่า
6: たくさん
0: แปลว่ามากมายหรือเยอะแยะต่อมา
6: 食べてください
0: กรุณากินโดยที่คำกริยา
6: 食べる
0: อยู่ในรูปเทแล้วก็ตามด้วย
6: ください
0: ประโยคต่อไปครับ
4: すみません私刺身は食べられません
1: ขอโทษค่ะปลาดิบฉันกินไม่ได้ค่ะ
0: สำนวน
6: すみません
0: ในสถานการณ์นี้แปลว่าขอโทษ
6: 私
0: คือฉันต่อมา
6: 刺身
0: ก็คือปลาดิบ
1: ทีนี้ก็ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะพูดตามเสียงดังๆเลยนะคะ
6: 刺身は食べられません私刺身は食べられませんすみません私刺身は食べられません

0: เอาละครับลองมาพูดถึงอาหารชนิดอื่นที่กินไม่ได้กันครับจะพูดอย่างไรถ้าแพ้กุ้งคำว่ากุ้งคือ
1: เอบิเอบิ
0: ลองบอกว่าตัวเองกินกุ้งไม่ได้โดยเริ่มด้วยสำนวนสุมิมาเซงเชิญครับ
2: สุมิมาเซง私エビは食べられません
0: ทีนี้ก็เปลี่ยนชนิดอาหารมาเป็นเนื้อหมูคำว่าเนื้อหมูพูดว่า
1: บุตานิกุบุตานิกุ
0: เชิญครับ
3: すみません私ブタ肉は食べられません
0: สำนวนเสริมประจำวันครับคราวนี้มาจากคำพูดของธรรมกับไคโตะในบทสนทนาจำไปใช้พูดเองได้เลยครับ
4: いただきます
0: สำนวน
1: いただきます
0: คือสำนวนที่พูดก่อนกินอาหารครับเป็นการแสดงความรู้สึกขอบคุณผู้ที่ทำอาหารให้และแสดงความเคารพต่ออาหารนั้นครับเมื่อกินอาหารเสร็จแล้วตามธรรมเนียมก็จะพูดว่า
1: ごちそうさまでした
0: ดังนั้นก็ขอให้จำไว้เป็นชุดครับคืออ
1: いただきます
0: พูดก่อนกินและ
1: ごちそうさまでした
0: พูดเมื่อกินเสร็จแล้ว
5: ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะฟังแล้วพูดตามนะคะ
1: いただきますごちそうさまでした
0: มาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
4: いただきます。
6: 日本食は健康にいいんですよ。
7: これ生卵ですか？
6: はい。
7: すみません。私生卵は食べられません。
8: そう。じゃあ納豆もダメ？
7: 納豆大好きです。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
5: ได้เวลาของช่วงไคโตะชวนชิมแล้วค่ะวันนี้เกี่ยวกับอาหารเช้าของญี่ปุ่นค่ะ
0: อาหารเช้าโดยทั่วๆไปของญี่ปุ่นบางครั้งก็อาจจะมีนัตโตะสาหร่ายแห้งหรือบ๊วยดองหรือไข่กินพร้อมกับข้าวสวยนะครับ
5: แล้วอาหารเช้าแบบตะวันตกล่ะคะ
0: ครับหลายๆคนก็กินขนมปังไข่อย่างเช่นไข่ดาวแล้วก็มีน้ำผลไม้และกาแฟครับ
5: แล้วที่โรงแรมแบบตะวันตกและแบบญี่ปุ่นล่ะคะ
0: โดยทั่วไปโรงแรมแบบญี่ปุ่นจะเสิร์ฟอาหารเช้าแบบญี่ปุ่นนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็มีให้เลือกได้นะครับระหว่างอาหารเช้าแบบญี่ปุ่นหรือแบบตะวันตกรูปแบบการเสิร์ฟเป็นบุฟเฟ่สำหรับอาหารทั้งสองแบบนั้นก็ค่อนข้างแพร่หลายเช่นกันนะครับ
5: ดีนะคะที่เลือกกินอะไรก็ได้เท่าที่ต้องการดิฉันอยากจะลองทุกอย่างเลยล่ะค่ะ
0: เป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าคงสนุกไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะกันทุกคนเลยนะครับ
5: แล้วอย่าพลาดกลับมาติดตามกันใหม่นะคะ
0: สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
5: สวัสดีครับ
0: ที่นี่ NHK World Japan